อนพันบายุนกะวาควาคานระเดนมักกะยะระแดงเอเกเกนบังบังละยะรุมายะ